บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าก็ลูกหนูจุตานาโคลาจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮาโลปาสีโลมันมโนะโตโยโอ้งแงบวงบังเกกมานีบวงบังเกกมานีปีจีปันตามอยางตันตังอยู่ดุนาบวากเลดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวายบวายลาติเหมาะมอยางมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปาไรอาวาดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปา